ังไงแค่ดิ้งเฮียตัวบ้านอะพาสเตอร์ตีดินคันส่วนอะปานินะ together for parents จิตุกเกษย์ again อากาศวันนี้จะจำปุระปันกิขะเขียงมาสักนับเป็นเลงแค่ดิ้งเงี้ยง่ายแค่ดิ้งวะโอเลตุนามาสเปนินะง่ายแค่ดูเตียปนาเตียลโฮมและตัวเลงง่ายแค่ดิ้งวะฮิเลเจนี่โซนคันหอยินเสียมตะกาอาศักสินไลยะถามเดนจิไอเฮลาดีฮันเตลตูเตียฮิเล่เพอร์ซอนมันอาปันเลียนเลียนเนียนเนียมดิ้งกูเลทียนบอยเตียฮิโออินังไงดิ้งกูเจนี่โซนคันหอยินเสียมตะกาอาศักสินไลยะถามเดนจิ

ดตินเองไงตักดิ่งอันนี้ตัวนี้หุ่นมันสตกาดิ่งินลงไอติลลดงกิมเลรูลฮานันสักชิงนุนคอเวลอินเทรนติลาไงดิ่งาหุ่นคลังตูเริงกายันทุกินดานิเอลลลสันฮิมินอมคลังอันนี้ลงไอติลลดงกิมินไอสักชิงนุนคอเวลอินเทรนา